มาตั้งความมือตั้งไงปีเลยคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะคอมพิวเตอร์ชุกชิบยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์คินดานดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยยังมาเล่นงงยังคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पर जोड़ी चाह था हम वहाँ के लाने लाके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पायेला नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नवे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทชุกชีพยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิเฮ้ยไม่ยังมาในงงในคุณความมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์สตาร์ทอัพเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสตัยคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ยี่คอตอมบิครีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิกรีเอียไอร์อปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินเบวัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีปายชาซีซีแคมาร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปะจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านนับเป็น4 2541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู